0: ขัดยงขากันหุ่นส่วนมันที่จะชูอันนี้ยะง่ายขัดตัวยงยงจะชูอ่ะกันหล่อไหม
1: ตัวนั้นกันง่ายทักตาค่ะ variety program อันนี้อ่ะหุ่นมังตัวเตค่ะ Isle Cross สังเลนเอาปังเต government middle school อันเวงมีเตอันนี้สุดที่ยงจูตัวจุ่มเอาปังเตหุ่นกันมันเฮาเที่ยวนี่แหละตาอากาศวันนี้ไอโซลจังก์ปวนส์วะอันนี้

กันทินลุงฮีกันรอนลานเจติลามอยตะกรอนสตูคาสมุเอลเลชวยตวงอะนิตุนาชวนเบบี้มัลซอมตวงอินลัลกะทังติลาอสกิโลงายทังโอ